คุบเลยพี่บารอกีปลอกน้องสับจองกันเนสเซชันกันเนกไรกับอากาศวันนี้ฉลองกบวันเชียวไลส์ปาสเซาพยูปอยอาร์มีเดสมิดมิฟอุบัติการบัดพลาสปารุปเซากิโลเฮิร์ตบัดพิดหากเนื้อปอดพีดันบัดเงียหากโปรแกรมกิดกุญจันบัดอากีอินไอชพียากิจิงไรพลิมฮินดีบัดวันสดังเงียกันเนื้อโปรแกรมอินเป็นเต็มชาร์กิจิงไรนักพิมพ์จับวิวิมัดกระจิงไรบลายก็แต่งตุ้มเซฮีกับบลาบารวายดาวโมฮิตจอห์น

0: ริกันีบักกมีกะดีบันน้องกับเรียวกับกดกับขยะกับเรียวกับโยบุรอมหายิงขนังบากะยิงฮีบรอกกับเวกันน้องกับสเข็มบัดกับกดกับขยะผู้บริชิบุน
1: ปาร์ลอกนอสงับเงตสเข็มบาพิลาโยจิงมันต้อยลังบาจงกะจิงเกรนนายด็อกเตอร์บายักแมนซินมอนฮัลโหลกับพังกับกมีกับกดกับขยะกับเป็นลงอย่างกับลงยิงลงเซมกับกดกับขยะที่หากันนี่ก็ปวดเงียบพายปัดสัชกิสุรตันไรนายบัตเตยทำไมน้องรุม

กจิงเจเดคักกามกเนกจกกัมเดชุตังมนิโอเอกดีกรีไดกเดกจิงเปนครเอกลาวัยรีพิกวาบันเยงบัดเดไดลากอฮอกบัดบันดันตันตาลังเอกจิงเตเอกอันเจเดคักกามกอันบัดมันตากะกะบูบันสดังเอกตะกะลันตีกะดอนฮังเมย์admission มันตากะละเพลฮากะ National Law University of Meghalaya นากะบันตากะ academic session อาราจาร์อาร์พุนเรียวอาร์พุนโยกับปัญญาเกี่ยวกับเรื่องเล่ามกับลักษณะการพังมันเป็นส่วนอยากจึงพูดเรื่องเทคโนโลยีแบบ social science กับ university กับอายุโปรแกรมแบบทำไมแบบจึงเป็นส่วนอยากจึงพูดเรื่องแบบเพียร์คุ้มกับ BALLB honors กับ policy science BBALLB honors กับ fintech แบบ BSCLLB honors กับ data science รังกัดแบบโปรแกรม LLM กับ corporate law แบบ criminal law และกันทุกการพังอยากจะสมรภูมิกับเมกลายาแบบ apply นามสันพาวนักศึกษาคิดสิทธิ์แบบการพังนักบันทากับเมกลายาke application portal kan pe aka live puye trek ulber bat kan kang haka kandru trek ujemang arajar arpun rio ye ke jingte bakam benia let chaka www.nlumeg.ac.in ye punu number rio kendai note kendai lai lai nyau ar nyau prak ibe kan National Law University of Meghalaya kabat te ye kalawei jongkaan.

อดเดียนกะตาหักกาเฟ่ฉลองหลายมคระกินนองรวายหักนี่กะสงีกินลองอีรูเบนเซดลิงโดอีคริสโตเฟอร์ดิลันเมจาวบัดอีฟรังสงีวะลังเริงกัดลังอีบะลูเมจาวกะนี่กะเดกะอากาศวาณีฉลองกะบวนลัมชะพียากิคูบอร์กินเบตังเบียงบัดกิคูบอร์กิบดังซากรมชีบันตาบันรักเฮกะจิงดับลิงโคสเนมบะคันไดพาวจงกะอากาศวานีลับเป็นลองเยกะจิงมาเรียมาราธอนบะสันกิโลเมตรเนกัสงีดักกะอากาศวานีชิลองบัดกะอากาศวานีนอร์ทอีสเทิร์นเซอร์วิสนาออลอินเดียเรดิโอชิลองปลัดชีสปะงดกินนองเยชิมันตานักกินฮวนกิบะเพร์บะเพร์กิลาวันเยชิมันตาฮักนิกะจิงเอมาเรียยากันนี่ก็จึงมาเรียมาราธอนลักกาเวลามาได้บะฮามาร์ลินดิงดออีบะลองอูเฮดออฟออฟิศจงกะอากาศวานีชลองเลมบัดอีบะเบนิงสตาร์ลิงคอยอีบะลองอูนองมาเรียมาราธอนบะปาวนะกะจลายากันนี่ก็จึงมาเรียลัสดังนะออลอินเดียเรดิโอชลองบัดละยาดลิงบะกะดีไอพีอาร์ฮะบาริกพอยนต์นังตาชะซิวิลฮอสพิตอลสะชะกิติงโรดชะคันไดลานพอยนต์นังตาชะซิตี้ฮอตดาบาPolo Towa, she NPP office, nang ta she State Convention Center, but sa she WCA, ha shua ban pinkot biang ye ke jingye marye ha All India Radio Shillong. Iba ha Marlin ha ba ai jing kren ha lor ke ni ke jing marye, I ong ba kum shibinta ban rakhi ye ke jing dap khandai post nem ke jingye linti jong ka akashwa ni, la pinlong ye ke ni ke jing marye ban pinshlori ki briyo ban long ki beshaj bakhlanj.La sakhi ba ka jinga marre ka long ka ba ishong shit bha, da ka jinga shimminta lang jong ki samla, ki hea jong katanat sorkar bat ki paj ba, la samru ye ki medal bat ki sirnot shi ki nong job ha ki kirdan ba pher ba pher. Ya ka lingkho sngi ka ba shispa hnriu phusan jong u millung ba pao ka ri, u Rabindranath Tagore la lak.Rakhye ha kleng ka jala Tripura da ki program tenrai bapher bapher. Yakani ka program la pinlong da katanat Information and Cultural Affairs. Ka Tripura Pradesh Congress Committee ru ka la rakhye kinmao buram yakani ka sngi ha Congress Bhavan. Ka East Khasi Hills Inter-School Athletics Meet Arpo Arpun Rieu ka la sakhi ya ka jing shimbinta ba shit rahem ha jong ki nongye le kai ki bala wanpoi hadu praspa prapun rieu ngut na ki sanpulai tali ki skul. Ki ni ki rang bat ki thayye le kai ki le shimbinta ha ki ba bon ki jing ya kob ki ba lakhmi lintiru ba ka ni ka jing wan shimbinta ka la kintiw ya ka kamye le kai sports ha ka jila.Nakalyang Kishin Rang ka School St. Anthony's Higher Secondary School, Kalalong ka Lado, Nabaro ki School, Boat Pat sa ka St. Edmund's Higher Secondary School. Hakalyang ki Kintay Pat ka School St. Mary's Higher Secondary School, Kalalong ka Lado, Habaro ki Kirdan. Ka Meghalaya Football Association, MFA, Ringkat ka jingat Ray Lang ba katnat Sports and Youth Affairs pat ka DistrictFootball Association, kala penlong ya kajing persyang kilan met na kabenta ki thaya lekai football, hne ka sngi ha chanmari artificial football turf hatura. Kani kajing jiet kan long kum kajing pen kreak ban jiet ki thaya lekai na kabenta ka national games arpho arphnyo kaban selong ha kajela. Habakren shikilat pathai kubor iba dipshen rintathiang,Convener Jongka Meghalaya Football Association Women's Committee Ilo ong baka committee kala ihun ya ka jing shimbinta shitrahem jongki thayya liakai Kibalawan na kileng ki thaan jongka riloom garo Ya kibala shakjit hakani ke limpung on se alam shenong ba shilong Nakabinta ban ay jing hikai pintibit shu shu ya ki Ka sorkar kala thung yo Vice Admiral Krishna Swaminathan kum ukliye jongki shipai duriau.Ki hek katanat yadari ki ong ba Swaminathan ya minta ulong kumu Flag Officer Commanding in Chief jangka Western Naval Command. Uni hek officer ula syakri jankot South Post nem ke kam yadari ula yadon minta habon teliki kam yalik thama bat kiwe-kiwe-ki kam jangka tanat shipai duriau. Swaminathan unsa shimti ya ke kam nau Admiral Dinesh Kumar Tripathi uban sa syong thait noa haka lai puwe terik ujimang.Bat katung ila poi shibukut jongkani ka kubon, kablawan shepi na ka akashwani shilong.